0: ในพระเยซูเรื่องเดือนนั่งในโยลองเพื่อนซอกทุกวันสิ่งพร้อมทักประกาศนี้เหงื่อเจียวของชุมตอนในโยลองเพื่อนซอกของชูก็เลยบอกเกิดของแม่มาริยาสิ่งทุกเรื่องใหญ่พระประกาศนี้เหงื่อก่อนดังสงจอมตัวลุยนี้เหงื่อผู้ข้างด้วยหลักจะหอบเอิญไปในวิชูวิลองเพื่อนซอกของชูสิ่งร้อยเพื่อนนี้นี้เหงื่อก่อนดังน้ำจีนจอมเตอร์บาทหิวเจียสีแก่มาตุยทุกละคาร์โดบองดาสุเอลเมกินเมเชยบอฮอเมสักจุดของเจดินซึ่งเป็นเงี้ยนิ่งเหยื่อดาวองไปหวานตะเวนนิ่งเหยื่อนำเชื่อมจุดแบบลงนำลูทั้งนิ่งเหยื่อมักที่กำแบบนาฬีมาคงทุกแมงจันยาหนาวเขาถึงเชื่อมจุดเนื้อส่วนนี่แหละนิ่งเหยื่อมักแบบอุ่นพื้นแบบตำพันแบบจงการแบบตื่นกินนี่กำแบบมาทุกแมงไม่ว่าไม่อีกว่าติดบกกุ้งดันบ่อไปชุดความขวางไหนสิ้นชวนดวงจับเด็กที่เหนื่อยดาวองแบบตัดดวงจับเด็กที่คิดพึ่งแต่ชักตะโพนมาบังหมอมาเชื่อหลังและพี่ชูชวนสิ้นเจริญชวนยิ่งเด่นตามสัตว์นึกปฏิเดชโดดเพ้อลินทันลีจิวีบะชอบเดือดลำวีเหลือเงาวีก็เหนื่อยที่ฟังเสียงเบาวีเช่นชักปวดหลังจุดเด็กมาไม่เท็จติดเยื่อชีวิตนี้ที่กับตัวชอบเยื่อปวดและเราคัดกรณีด้วยตอนเด็กวีเกือบวีหยาที่บ่าวแม่มังไทยดังเราล้างบิดให้มีข้อพันแดงซึ่งจะเหลือแม่ฉอดคนวุ่นที่เหนื่อยบิดลำอันทัดบาดมัวมันกุ้งโหลมันเนิบเนินโจงจึ๊กซึ่งจะหอบก็เดี๋ยวเก็บเดี๋ยวจ่าเนิบเดี๋ยวสมบูรณ์ปกสมแข็งถามแย่งอย่างเอิ้นที่เหนื่อยอย่างเงาเดิมที่เอ็มที่มีบิดต่อเลยที่เหนื่อยผู้หรือบิดต่อแห่งจองกับยาเด่นซึ่งจะได้ตัวเด็กที่เหนื่อยสักปีหยุดเวทสักเดือนบางหมู่สักปีฝ่อมเอิ้นนี่เหยื่อเขาเพิ่งเกิดวันตัวผู้ยาเด็กกับนึกงานซึ่งจะหุ่นเซอร์ก่อนจะปองเงินเกิดความทุกข์ทุกแนวนี่เหยื่อดังสมจังหวนเศร้าเราทุกข์เกาะช้ำหนักบีบทุกข์บาดบีบทุกข์ติ่งบีบทุกข์เหงียบบีบทุกข์หลักที่เหยื่อท่านช่วงแผ่นขวานนายชิ้นชู้ก็เลยโบกเกิดผัวแม่มาเรียชื่อแหล่งทุกข์กับนี่เหยื่อเชียมชุกคนใดบาดชิ้นชู้ชุกแหล่งจอยจีเอ็มเงินเย็นเจ้าบาปนบาปแห่งทัน
1: อามี
0: คือเชียมgiờ cầu nguyện đọc cuốn sách Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và lắng dương lòng cuốn sách của Chúa như Chúa đã hứa với Faustina. Chúng con hãy dìm mình và lắng dương lòng cuốn sách của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng mong ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng cuốn sách, một lần lắng dương lòng cuốn sách.Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào cuộc sống của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuối, trung thành với việc tôn sùng lòng cuộc sống Chúa và nhất là với việc thực hành lòng sót.